เบิ่งขึ้นทางทะเลได้นะทะเลเด้อลูกหนูอยู่ตาหน้าโพลาจะมาแก่ให้ยามกอกๆได้นะให้ยามกอกๆได้นะสิปาลีมาปาสีกาซาปาสีฮัลโลปาสีโลมันมนัวตัวยูองค์แม่งบวกบังเกิกมานี่บวกบังเกิกมานี่ปีจีปันตามุยังตั้งตามอยู่ดุนาบวกเลยดักโดสุตั้งตามดวงปักไปยิ่งปงสากบวยบวยละติหมอกมอยังมะลูสอลันแต่งโบนี่โบวงสลันติกสันติกตะนงโบนี่ปะไรอาวาดต่างต่างสลายใดละละมันกวากบุกิดบูมงติงอี